ใส่น้ำดังเปรี้ยงเสียงดังก้องข้างไก่บ่ต้องตื่นเสียงดังก้องข้างแม่บ่ต้องตื่นข้องแม่ขึ้นสู่บ้านอย่ามัวย่านตอนตัวสิ่งดีสัวอย่าได้พันมาฝากก็คุณก็สุนแล้วตาก็ใส่น้ำดังเปรี้ยงคุณคุ้นเคลื่อนน้ำของเต้าตัวคุณคุ้นเคลื่อนน้ำของต้องตัวคุณพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทำพร้อมจอมเจ้าบ่มุกไทยเพิ่นต้องได้คุ้มเรื่องบังเงาเมื่อไทยของเฮาสู่คนจำไม่เสือแกน้อยอย่าน้ำของผู้บาดยางเอื้อมแกน้อยอย่าน้ำของผู้บาดยางย่านก็คุ้นบ่ว่างหัวจำคำใจไทยบ่ได้มีครูเทียมสองไทยบ่ได้มีครูเทียมสองเสื้อใบทองอย่ารอมอมพี่ชายเด้อไอ้มอมพี่ชายเด้อไอ้เด้อ